ยูยังฟีลินฮอตฮอตฮอตยูมาเงี้ยในเปเซียฮอตฮอตใจยูโอ้ก็จะมาลูลูโจเล่เล่นกันใจละมาลูลูไอ้โจลูฟอยยาไอ้จิมุงอ่ะยาไอ้โจโจนูเล่าโมจินีไอ้เอาเซจารีไอ้เอาเลวายังเอาเลจาวไอ้โจโจนูโอซินีไอ้เลอาโจเล่เนียไอ้โจลูโจลูวาวาโซโลจิมุงอ่ะเอฟเปอร์อันน่ะโจลูฟอยวังไอ้เลจายาวยาพอจะเมียโอเลสฟูมาชัสิสฟูมาลูเล่าโอลี่ยาฟัตุอัตวัยวิเล่ยาเล่าเล่มันจาวเล่ลายาไอ้มันนายฟอยจิมุงอ่ะเล่นไอ้จายาวยาฟอยนั่นเล่จาวฟ้ามาลูจาวฟ้ามาฟันฟันไอ้ยาอมกว่าโยวาเล่มาลูลูยาเล่ไว้ยังจัลเล่จาวโจโจนุซินียาไอ้โจลูวาโซโลจิมุงอ่ะไม่เล่จายาวเสียยาบ่ายาเล่จูเล่ฟูมาชัสิปอสฟูมาเล่ลูยาอันน่ะมันนายเล่เล่จาวอันไงยาจูเล่โอลี่อันไงยาจูเล่ฟิอาฟิยาฟูฟูอันไฟฟุยยาในโยจานโจไอ้เงาย่าอีเลจูลาเลอูลี่ย่ามาเลจูลาโอเลียฟิอาฟิอาย่าใจจอนุย่าเลจัตโตโอโลจัตโตย่าจัตโตฟันจาโลฟายฟันจาโลฟาจูในโยมันจูมาจัวฟายาองะย่าย่างาฟัจินิจาริงงาฟาเมเชฟโวยชิโอมาตุจินาย่าฟาโมโมงาฟาย่าโมเลจูโลฟังโลจัตโตโอจัตโตโปรแกรมเมียจูรัวมาจัวฟายาองะฟาฟจายโมเลอุปเลจัวย่าฟาเปียโอนาอาวะวินาโวยเลเนวายาโซโอเคเซมาตาอุจิอาเลโฟวายฟาเปียโอนาอาวะวินาฟาเปียจัยจัยยาโรสาวจะสาวมาลงจะมาลงจะลดจูฟอยเลียงาเลฟัวไอ้ยางาเลงาเลฟัวไอ้ไฟไอ้เลยหลัวโซเลอกก็ไก่โมโมเลจูไอ้งาฟัวไอ้ยาฟาเปียฟอยเลไฟเลฟัวไอ้ฟอยเลียเลียวนัวมาใหญ่เงามาจูลาฟอนัวไอ้ยาไฟฟัวจ้าจูฟัวไอ้ยาโอเลงางาฟาใจเลยมาจูฮาไฟยาองาโอเลฮาวะวิงโอเลฟัวไอ้ยาอกก็ไก่เลจูอาฟิวไอ้ฟัวไอ้ฟิวจะจ้าโลเลนี่มันวิโอเลจูเลงเอาจานโจเลโอมูลิมูลิจ้าไอ้ยาอิงเงามาจูลาฟอนโอเลฟัวไอ้ยาโยฟาจัสซีเลฟัวไอ้มาเลจาวังโอเลจ้าจ้าโลมาเลอังปอนีอนาจัลีไมเลอเลจัวอนามาจัลไมเลอฟัจโจมันวิเอเลจัวยาจ่าโจไอโมเลจเลงางฟาฟใจยาอิมาจัวฟยาองายาโมเลอวาวินโอเลอุปเลจัวเมชฟอยยาเลซุงายาเอาตุฟุงายอชัวยาโมเลจูโอเลมีเดียมอิเลปอมาเลจายาวยาวิเอเลจัวงาเวงาฟีจายาจอยเลอุโซยอชัวยาโมเลจัวโลฟางาฟันจาโลฟานจูยาจิโอเมชฟอยยาโอตอมิจาองาอุมาโอเลเอสบีเอสซัมโมยาGood morning to you all. Yeah, ringa chafo ile sunga fa fa nganga ma masio fo la ingol fa nganga. Yeah, itu e faul gelope. Yeah, fa chalo fa molian chalo fa ngal chacho por kalame mo cho uma a. Elenga chaile ya o ole o chacho chame chia onga ole chacho online paper school. Yeah, fa chalo fa chu. Yeah, le chacho chalo fa fa mo ya cho uma. Yeah, ile ne ju lao le afia fi ta jonu ya.Of your love, a moment, Tato proclame, Yamuleto of Angol, Tato, Jalofa Famo, it's a mighty Onga Uma, Letato, online paper school, Tatono Tato, Felo, I voy, Ya ilpo, lebo, Olasosa, Yamuletato, Onga, Amato, Tier, Vayan, so muli muli, Leneo, Letato, Onga, all the Favai, Levaenga, Lona Fa, all what we know, Letaulanga.Male fo wai, ole tatalo, male anga poni a. Ya te donu, ole vai yasu fo, ole tatala ili tatalo a. Oka, sole. Ya tele momo le tatalo al waku apirikia mailungo al faalo al fale a. Tiwe kakalo a, gole kula o kakalo ele imese mea o ave ele upo le tu al kakalo a. Ya ole tato waonga le nao inisio fia fabia ona faa fonga fonga mai. Ya fia wai jodonu ole tato waonga. Ya ole tato waonga nga ole online Bible school. Ya fafisho jai, ya matua faya onga le la Facebook page ya.Ngafa tine jari ngafa ya mesefo li tina ya faa momo ngafa ya moso wawa noa ya ile tanto wa onga tuwe tasilva yansu ete tonu ole temi lava ete ina ete tonu ya ete toye faa longo longo ma etoye mata maja ya onga iva yaso etolu ya wa umatua ya fatalo fatuwa ile tanto porklame ya ya toto uma lava faa peona mafuta mai ya ile tanto porklame ile neju la ole avi avi yaThis is our local radio station, 89.3 2GLF.